0: อย่างเชียงนี้ล็อกตัวเลยอันนั้นก็ล็อกแต่ก็คิดเสียนี่ตกคุกสิมาลองมาจะปกติอย่างไม่อาบิงยาขาวนั่งมาสนอบอาบิงยังนึกสวัสดิ์ตัวเลยล่ะอาตาวสิปกติอาบิงยูอันดูเซ็กซี่นี่คดีสิมาอยู่อย่าไปเลี้ยงแม่ล็อกสิมาอยู่กันดูกันล่ะอันนั้นก็ล็อกแต่ก็อามาอันนี้คุยกันลุล่ามาอุบเอาอย่างก็สิบสิบเสียคุยกันตลอดสิมังมาวักทีนี้ต่อไปยินเล่าคบกันเต็มเลยแล้วอุบลากันจังทีน้ำมันดุกตาฮัลโหลปักกาอุบลากูเช็คปักซีนู่นนั่งนั่นไม่ลุกตาแค่นั้นจะลุกตาแค่อีกวิธีสิเอ็กยันนั่นมีอยากจะเจอก
1: ันเอ้บิลล์ก็ยันนั่นมีแล้วค่ะแล้วก็ตามไปกับแคทเธอรีน
0: ย่าบ๊าย
1: อีแล้วคิดสุดที่เนี่ยแล้วข้ามันสิยงมาตะกัดยานัดดูอิดอุปนัยคุลลุนีสุลีลักข้าลสมัยจักรตุคุลมัดกินเอาเวทนักิลข้าลเวท
0: จูเลต้า
1: Hi, Jomi. Hola, kun.
0: Hello. Hola, kapiko. Chual tu suna kapi si gule. Asi ba kumadit siya sa mga yunga. Umayang may kima kumadit sa mga yunga. Uy, kasi mga masi ba kita kaya harumay. Amalo ang yung kaapag lang sa mga. Asi ba katilaw sa mga yung siya. So, siya ba tapi kong palya. I miss everything. Tako alimahan.Alamu macam tu ni, tu suka tak tengok mana ku sama ku kawan. Kerja tu buat kerja. Jauh naik juga dah. Anyway, saya mesti buat juga. Saya juga luar duit nak buat apa apa. Bye.
1: Jauh minge nak kembali ke kuala kain nak abit. Ia kini guna kasir jual tu kasir dia kaget. Jauh minge guna kasir dia itu sunat tua lalu ni lalu ini tu ukalat tu ni.Di mana sih orang mat, tu kisahnya kudit. Ila dan aku kalau kata tu jenis sudah kayu simat, ada bunga kaya kaya sinik. Unika orang mat tu aku si 1-888-896-4135. Kalau ni 9-7-9-6-1-5-1
0: Elizabeth.
1: Ila ko yan nami ko kala katatut suli ko kala si mayong akin ko kala si mayong kangat kinawili na kilo kala lutin
2: lao akitulong may halong may kala tuma
1: ula ko kisyo
2: katalo